ท่านผู้ฟังเพลงมวลผ่านไปพวกเขามาเล่าฮุบเงาเรื่องบันเตะกังฟูหัวหน้าทีมเสวาช่วงช่วงว่าได้ว่าแม่นเสาค่ำของทีมหลายปีก่อนเราเคยลินเป็นกองหลังที่มีความสามารถบ่มซ่อนในทีมแขวนหญิงแต่ในที่สุดแต่สิ้นสุดอาชีพนักกีฬาย้อนได้รับบาดเจ็บหลังจากเสาเป็นนักกีฬาแล้วเราก็เปิดห้านอาหารกลางเว้นเฮเวียอยู่ห้านอาหารกลางคืนก็ไปฝึกซ้อมอยู่เดิมบ้านห้างนอกเมืองกำไรก่ายเคืองของห้านอาหารได้เอาไปใส่ใจให้ทีมปั่นเตะก็นาตัวรักในทีมเสวาอยู่หลงแล้วเมียนภูมีพลสวรรค์หลายกว่ามูในทีมย้อนขาดความสุขภายในครอบครัวเฮ็ดให้เราเสียแห้งบันดาลใจหลังจากแนกทางกับผัวแล้วเราเลี้ยงดูลูกสาวด้วยคนเดียวเฮ็ดเวียกส่งอาหารด่วนเพื่อหาเลี้ยงปากท้องทุกๆมื้อต้องไปมาตามห้องน้อยของยายและแค้นแดดแค้นฝนสมาชิกผู้อื่นในทีมก็ล้วนแต่มีความหนุ่งยากเปลี่ยนคนตนเองนอกจากต้องแบ่งหาภาระครอบครัวแล้วข้าเจ้ายังต้องผเผชิญกับความเว้าเสียสีและนินทาหัวขวัญจากภายนอกในเวลาฝึกซ้อมผู้ยังพันหลายคนมักซี่ไม้ซี่มือและเว้าแบบบ่ม่วนหูบาผู้หญิงลิมบานเตะดีอยู่บ่ได้วะเสียเวลาละเมื่อเลี้ยงดูครอบครัวดีกว่าบริษัทห่างห้านต่างๆในท้องถิ่นก็เหมือนเสยบ่ให้การอุปถัมภ์ในการแข่งขันข้างหนึ่งยู่หลงบ่สนใจการเรียนเป็นทีมบ่ยอมสมบัติให้คนอื่นวางแต่อยากนิ้งประตูด้วยตนเองในที่สุดคิดให้เสียโอกาสพากยิงเข้าประตูหลายเธอเลี้ยนติดหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงช่องช่องและยู่หลงได้พิเถียงกันยู่หลงเครียดหลายจนย้อนเกือบเตะบานทีมและว่าแว้ตนเองผู้อยากให้ภายใส่ข้อจำกัดระเบียบการต่างๆอยากจะถอนตัวออกจากทีมบันเตะเมื่อเห็นสภาพนี้แล้วสมาชิกต่างคนต่างเลือกทางมาฮอดจุดนี้ทีมบันเตะก็เผชิญกับปัญหาจะ

อันยุบทิมขณะนี้มีคนคนหนึ่งใจปรากฏตัวเม่นผายแดจักน้อยมาล้มกันต่อมานี่มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

พียงมวนพันไปพวกหามาเราคุบเงาต่อเมื่อกี้นี้ดาราวันได้เล่าถึงช่วงและยู่หลงได้เถียงกันทีมบันเตผสมกับปัญหาจะหยุบทีมขณะนี้พอดีมีคนคนหนึ่งถีบหลวดพันเดือนฝึกซ้อมผู้นี้คือเท่าอาฟงเคยเฮียนกังฟู่เซาหลินทั้งสำนันกังฟู่เอ๋อเมยหลายตอนนั้นฮากัวเซาฝนตกเดือนฝึกซ้อมเต็มไปด้วยขี้ดมทั้งว่าสมาชิกต่างๆอารมณ์บ่ดีย้อนเกิดการเถียงกันก็ตามแต่ก็ยังซ้อมต่อฝึกการซุ่มบันเธอแล้วเธออีอยู่เดือนที่เต็มไปด้วยขี้ดมและเปียกมืนสภาพนี้ได้เฮ็ดให้อาฟงประทับใจหลายแล้วเคยเห็นไว้หนุ่มหลายคนที่มีความฝันแต่ท้อถอยใจย้อนความหนุ่มยากเล็กๆน้อยๆแต่บ่เคยเห็นแม่นิ้งไว้กลางที่ติดภาระหลายอย่างแต่ก็ยังเสิบตัวนึกมันกับสิ่งที่ตนเองมักอาฟงยืมเบิ่งข้าเจ้าซ่อมจน

0: job
1: และยังเข้าไปล้มกับขเจ้ายังเป็นเจ้าการอาฟงได้เสนอว่าเอากังฟูดั้งเดิมจีนเชื่อมโยงกับการซ่อมบันเตสร้างเป็นรูปแบบพิเศษของทีมบันเตขอเสนอนี้เห็นให้สมาชิกทีมแปลกใจหลายแต่ก็เกิดมีความหวังใหม่ข้าเจ้าตัดสินใจเฮตามขอเสนอของอาเฟิงนับแต่นั่นเป็นต้นไปวิธีฝึกซ้อมของข้าเจ้าได้เปลี่ยนใหม่หมดกังเว้นข้าเจ้าตั้งเหตุเวียกของตนกลางคืนก็ยากเวลาไปฝึกซ้อมใช้เวลาครึ่งหนึ่งมาฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานคอมบันเตอีกครึ่งหนึ่งเมียนฝึกซ้อมกังฟูที่มกกับตนเองโดยเฉพาะความขัดแย้งภายในทีมก็หนักมือหนักลุกหน่อยลงหัวหน้าทีมคือชวงชวงบ่ได้เนื้อมันกับวิธีตายตัวหาเมียนพันแนยามเข้าใจความหนุ่งยากของสมาชิกต่างๆและสื่อสารกันด้วยวิธีนิ่มนวลกว่าเก่าส่วนยู่หลงก็ค่อยๆเข้าใจความหมายของการความเมื่อกันเปลี่ยนทีมบ่ได้วางยาสู่คนเดียวคือในเมื่อก่อนยังได้เก่าขออภัยโทษน้ำชวงชวงอีกหลังจากซ่อมเปลี่ยนไรเนียนหนึ่งแล้ววิธีเตะบานที่เสื่อมกับกังฟู่เริ่มเป็นหูเป็นหางความสามารถของทุกคนล้วนแต่ได้นึกส่งขึ้นยังละลายข้าเจ้าก็เริ่มสมัครเข้าร่วมกันแข่งขันรายละเอียดเป็นเท่าแนวไหนจักน้อยมาล้มกันกันเนาะวันนี้พวกเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อน

平慢慢攀白，破下马老虎咬到。การแข่งขันบันเตสมักลินเริ่มต้นแล้วทีมเออร์ไมได้น้ำใส่กลยุทธ์ใหม่ในการแข่งขันซึ่งได้สร้างผลงานที่ดีเด่นข้าเจ้าได้เอาสนาหลายทีมที่มีเงื่อนไขดีและมีผู้อุปถัมภ์หลังจากได้เอาสนาหลายทีมแล้วทีมเออร์ไมได้หับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันบันเตยอดเยี่ยมซึ่งเป็นการแข่งขันบันเตเพศหญิงที่มีระดับสูงในทั่วประเทศการที่ได้หับโกต้าเข้าร่วมการแข่งขันระดับทราบเมียงข่าวดีน่าสมเสยแต่อารมณ์ดีใจเนื้อหมดทันเจือจางหายไปข้าเจ้ากลัวตกเข่าอารมณ์ตกใจอย่างปุ๊บปั๊บย้อนถือหักหลังทีมต้าเหอแมนทีมบันเตเพศหญิงที่มีชื่อเสียงและมีผู้อุปถัมภ์จากเศรษฐีทีมนี้ได้สนใจรูปแบบบันเตกังฟูของเท่าอาเฟิงฉะนั้นกูได้สักสวนอาเฟิงเข้าเฮียกน้ำข้าเจ้าทีมตาเขือได้ให้เงินเดือนและสวัสดิการที่ดีสมควรให้อาเฟิงทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะโฆษณาเผยแพร่รูปแบบปานเตกังฟูของอาเฟิงให้มีชื่อเสียงในทั่วประเทศจิตใจของอาเฟิงเริ่มวันวายข้างหนึ่งแมนทีมปานเตที่บ่มีสัญญากรอย่างอีกข้างหนึ่งแมนทีมปานเตที่สามารถเฮ็ดให้ความฝันของตนปรากฏผลเป็นจริงได้ในที่สุดอาเฟิงได้เลือกเข้าเฮียกน้ำทีมตาเขือนับแต่นั่นไปทีมเออร์ไมก็บ่มีผู้ให้คำแนะนำปรับปรุงกลยุทธ์และเทคนิคบันเตมีเพียงแต่ใส่กลยุทธ์แบบเก่าแต่ว่าแบบวิธีเก่าของข้าเจ้าเธอคู่แข่งคู่ไปหมดแล้วฉะนั้นในการแข่งขันข้าเจ้าบ่สามารถบุกและเอาชนะคู่แบบการเรียนของคู่แข่งแม้แต่น้อยเดียวนอกจากเสียสายยังบ่แล้วยังมีความหยุ่งยากหลายอย่างตามๆกันคือผู้หาบิสอบเดินห้างนี้มั่วอนุญาตให้ข้าเจ้าเสาเดินดังกล่าวอีกแล้วเฮ็ดให้ข้าเจ้าบ่มีสถานที่ฝึกซ้อมผู้สนับสนุนเงินทุนเล็กๆน้อยๆเห็นข้าเจ้าเสียสายหลายครั้งก็ทนตัวออกสมาชิกในทีมก็จงว่าใส่กันและกันมีบางคนจงว่าช่วงให้ความสำคัญตัวการแข่งขันหลายเกินไปจริงพักหายเกิดปัญหาหลายอย่างมีบางคนจงว่าอยู่หลงบ่มีระเบียบและท่องเดิงความก้าวหน้าของทีมยังมีบางคนจวงว่าอาเฟิงฮักหลังมูเฮ็ดให้ถูกคนเสียความพยายามไปละล่าแนวใดก็ตามถูกคนต้มผาเสือนกับความเป็นจริงข้าเจ้าจะเห็นแนวใดแดจักน้อยมาล้มการต่อเนาะปะนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อน

ท่านผู้ฟังที่ท่านพ้องที่ตามหาฟังอยู่นี่เมื่อรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมื้อนี้ตะละวันเมนเราฮุบเงาเรื่องบันเต๋กังฟูบัดนี้ตะละวันเราต่อเลยและอย่างนั้นสมาชิกทีมเหมยได้กลับคืนสู่ชีวิตของภายของเรากลุ่มวิเศษก็มิดเงียบไปเลยบ่มีผู้ใดเสียหากันมักบานก็ถือป้าไหว้อยู่แจ่ห้องข้าเจ้าต้องเฮ็ดเวียกหาอยู่หากินเพื่อเลี้ยงปากท้องประจำวันอย่างอิดเมื่อยบวกกับความเจ็บปวดที่ประลาสายหลายข้างในการแข่งขันเฮ็ดให้ข้าเจ้าลังเลใจข้าเจ้าก็ถามตนเองว่าเมียนิ่งมักและเนียบมันกับการเตะบานมีความหมายอย่างใดมิดเงียบไปและยันหนึ่งแล้วการพบกันอย่างบังเอิญได้เฮ็ดให้ข้าเจ้าต่อคมกันขึ้นมาเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อหนึ่งหลังสำเร็จเวียกอยู่ห้านอาหารคนตนแล้วช่วงๆก็ไปยังเลาะตามแม่น้ำเพื่อย้อนอารมณ์พอดีพบกับวิหลงที่นั่งตาข้างอยู่คนเดียวสองคนได้ปะทิมความขัดแย้งกันในเมื่อก่อนล้มกันยังเปิดใจข้าเจ้าได้ล้มถึงจุดประสงค์แต่หัวทีของตนคือการเตะบานโปรแมนเพื่อล้างวันโปรแมนเพื่อความสมเสยจากภายนอกหาเมมเพื่อความมหักของตนเท่านั้นในเมื่อลงลายกับการเตะบานข้าเจ้าได้ลงเลื่อมเรื่องล้ำคันใจของตนมีแต่ความสบายใจและเสรีภาพการอุ้มล้มกันครั้งนี้ได้เฮ็ดให้สองคนดีกันคือเก่าข้าเจ้าได้ติดตัวผัวพันกับสมาชิกคนอื่นนัดข้าเจ้าไปพบหน้าพบตากันอยู่ห้านอาหารของช่วงๆทุกคนได้นั่งล้มกันด้วยความจริงใจข้าเจ้าปรากฏว่าสิ่งที่ข้าเจ้าสนใจแท้ๆนั้นบ่แม่นขันหลังวันแต่แม่นวันเวลาที่หมู่เพื่อนทั้งหลายแข็งบ่าแข็งลายกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันข้าเจ้าตกลงเปลี่ยนเอกภาพการตาบ่ปาถิ่มบานเตะเด็กหาดบ่มีครูฝึกมืออาชีพบ่มีผู้อุปถัมภ์บ่มีเดือนฝึกซ้อมแต่ก็บ่เป็นหยังข้าเจ้าสมาธิกันออกเดินทางข้างใหม่ดีใจน้ำข้าเจ้าเนาะท่านผู้ฟังวันนี้พวกเรามาฟังเพลงผักพรย่นอารมณ์น้ำกันก่อนจักหน่อยล้มกันต่อ

เมื่อสมัครลินและได้สะสมคะแนนไว้คะแนนนี้ได้เห็นไทยกับเจ้าได้หับข้าวดีที่บัวเนือบัวฝันมาก่อนคือได้หับโกต้าเข้าควมกันแข่งขันสิงขันยอดเยี่ยมฮอบสิงสนาเลิศในน้ำเป็นทีมสามห้องข้าเจ้ามีโอกาสจะแข่งขันกับทีมตาเขอการแข่งขันฮอบสิงสนาเลิศมีผู้ชมหลายจนล้นสนามทีมตาเขอมีเงินทุนเพียงพอและได้จ้างทีมงานบริหารและผู้เล่นครบทุกอย่างก่อนการแข่งขันข้าเจ้าได้เว้าตัวสาธารณะอย่างมั่นใจว่าจะเอาชนะทีมเอ๋อเหมยอีกครั้งอย่างง่ายดายประสบการณ์ที่ถือหักหลังพิธีการภายในทีมและตัวเข่าสภาพเดือดห้อนทั้งหมดนี้ได้เฮ็ดให้ทีมเอ๋อเหมยแข็งแกร่งเหนียวแน่นกว่าเก่าเมื่อเผชิญกับการท้าทายกดพิษของคู่แข่งข้าเจ้าถูกคนมีความใจเย็นและอดทนข้าเจ้าได้พยายามค้นคว้ากลลัญญ์หมายที่ความเมื่อกันอย่างละเอียดรอบคอบและมีความของแค้วพร้อมทางบ่ได้อาศัยแต่ทากังฟูยั่งเดียวในเมื่อก่อนการแข่งขันฮอบสิงสนาเลิศมาเหาะแล้วในครึ่งเวลาทำอิดทีมตาเขอแต่นิ้งเข้าประตูสองหน่วยเขามีท้าได้เบียบหลายกว่าทีมเอ๋อเหมยอย่างชัดเจนผู้ชมทั้งหลายล้วนแต่คิดว่าทีมเอ๋อเหมยบ่สามารถพลิกผลการแข่งขันได้แล้วในเวลาผักพรหลังครึ่งเวลาทำอิดสมาชิกทีมเอ๋อเหมยแต่นั่งอ้อมกันบ่มีความแข็งตึงแต่แม่นให้กำลังใจซึ่งกันและกันข้าเจ้าได้ควนคืนเรื่องอดีตที่ยุ่งยากลำบากซึ่งได้เฮ็ดให้ข้าเจ้าสามัคคีกว่าเก่าและมีความเหนียวแน่นกว่าเก่าเข้าสู่ครึ่งเวลาที่2ทีมเอ๋อเหมยได้ปรับจังหวะการปลุกและการป้องกันข้าเจ้าได้ควบมือกันอย่างละเอียดรอบคอบเฮ็ดให้ทีมตาเขอเริ่มเอาบ่อยู่ข้าเจ้าตั้งหน้าปลุกและนิ้งเข้าประตู2ครั้งคะแนนเสมอกันแล้วการแข่งขันยังเหลือเวลาบ่เท่าใดนาทีแล้วกรรมการกู้เกียมจะเป่าวีดส่งสัญญาณสิ้นสุดการแข่งขันทันใดนั้นยู่หลงและชวงชวงได้อาศัยโอกาสที่คู่แข่งลินพิพาทในการป้องกันความเมื่อกันสมบานและยิงเข่าประตูทีมเอ๋อเหมยได้เอาชนะในนาทีสุดท้ายผู้ชมทั้งหลายตบมือห้องหอดังก้องสนานไปทั่วขอบสนามทีมเอ๋อเหมยได้คว้าแชมป์แล้วสมาชิกทุกคนดีใจจนน้ำตาไหลข้าเจ้าเคยเหลือใจและเจ็บปวดแต่มาฮอดเมื่อนี้ความทุกข์ทั้งหมดพาให้พบกับความสุขในเวทีมอบหับรางวัลคณะจัดงานแข่งขันได้มอบขันคำหาแก่ทีมเอ๋อเหมยไฟแสงสีสงสัยเมียนิงธรรมดาเหล่านี้ความเห็นอคติความสงสัยและความเสียสีในเมื่อก่อนล้วนแต่มีคำตอบในเมื่อนี้หลังจากได้คว้าแชมป์แล้วชีวิตของข้าเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงขนาดใดแดจักน้อยมาล้มการต่อบัดนี้พวกเขามาฟังเพลงน้ำกันก่อน

ได้ข้อเสียมมีเรื่องน่าปิติสมสืนแต่หลังจากนั้นสมาชิกทีมเอ๋อไหมได้ใช้ชีวิตแบบเดิมของตนช่องช่วงเสิร์ฟต่อเปิดห้านอาหารลูกค้าก็หลายขึ้นกว่าเก่าเพราะหลายคนตั้งใจไปสนับสนุนแล้วและนักกีฬาบานเต้หนิงหยู่หลงเสิร์ฟตัวเหตุเวียกส่งอาหารด่วนมีเวลาว่างแล้วก็พาลูกสาวไปเตะบานส่วนสมาชิกคนอื่นก็มีเหตุเวียกและบังเนียงดูแลครอบครัวตามปกติบานเต้ผมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสุขสาตาของข้าเจ้าแต่เป็นสิ่งที่น้ำเอาความเบิกบานมวลซึนและอบอุ่นใจให้แก่ข้าเจ้าข้าเจ้านั้นได้นัดเตะบานในเวลาว่างคือเก่าบ่มีการแข่งขันบ่มีกล่องเสียเพียงแต่เพื่อความสุขที่บริสุทธิ์ฮุบเงาเรื่องบานเต๋กังฟูได้สุ่มใส่ความหยุ่งยากของแม่นิงไว้กลางในหลายด้านคือเวียเหตุงานทําครอบครัวและการแข่งขันเป็นต้นนั้นได้ส่งเสริมให้เห็นถึงแนวคิดอคติตัวนักกีฬาเพศหญิงแต่ละวันคิดว่าฮุบเงาเรื่องนี้ได้บ่งบอกว่าความมาหักบ่จำกัดเพศบ่จำกัดไว้คันรางวัลเป็นของขวัญเพิ่มเท่านั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามเดือดร้อนจิตใจบ่ยอมพ่ายแพ้จึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดเอาล่ะท่านผู้ฟังรายการดาวประกายแสงในมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะพบกับสิ่งที่ตนเองมักมีเวลาและโลกส่วนตัวกับสิ่งที่ตนเองมักพบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสำหรับ

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: ไผบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลไผบ่ไปซอกเฮียนยอมบ่มีความรู้สบายดีท่านผู้ฟังทั้งแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สำเร็จรูปกวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์เปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อและท่านจะได้ฟังถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนอันเป็นมูลเสื้อมาแต่บุหารพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันพร้อมด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนในระยะ2เมืองจีนตอนต้นรายการนี้ระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้พาท่านไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่นครเซิงตูแขวงเสฉวนอยู่ในภาคกลางของจีนทั้งเซิงตูนี่ก็มีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่ทำเฮียนอยู่หั่นแต่บางสาขาบางวิชาเฮียนนี่ก็คนลาวบ่เฮียนหลายแต่ก็ต้องได้เฮียนปนกับคนต่างประเทศหรือคนจีนนี่สั้นว่าเรื่องราวของลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะเป็นแนวใดเฮียนได้หรือบ่ได้ประสบการณ์อย่างแน่ชีวิตการเป็นอยู่เป็นจังใดและเห็นจีนมีการพัฒนาคือแนวใดอย่าลืมรับฟังการอุลมสนทนาได้ระยะลมกับเพื่อนลาวระยะที่2ของรายการตอนท้ายรายการนั้นเฮามาฮู้ตื่มเกี่ยวกับทั้งหอมเพราะว่าอยู่จีนนี่ทั้งหอมหลายโดยเฉพาะอยู่นครหลวงปักกิ่งในภาษาจีนเอิ้นว่าหูท่งโคซกเองก็เคยไป 2-3 ครั้งไปย่างเล่นย่างมืดมือกับบกไควแต่ว่าหูท่งทางหอมนี่เอารถใหญ่เข้าบ่ได้ส่วนหลายก็เป็นคนยางหรือว่ารถถีบหรือว่า3ล้อเท่านั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่มีมาแต่โบราณกาลอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งเรียบตามหูท่งนี่ก็มีห้างขายเครื่องมีดื่มกาแฟมีอาหารมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ได้ติดตามให้ได้ชมให้ได้อาศัยชีวิตอย่างมวลซื่นในการพักผ่อนในมื้อพักวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าลืมรับฟังเรื่องราวนี้ได้จากทางรายการตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีน
3: ไหลยาซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: แต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการคือระยะซองเมืองจีนเอามาฟังเกี่ยวกับจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปรวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกวันที่20กรกฎาคม2026นี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เปิดเผยข้อมูลให้รู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับสากลได้เร่งรัดพัฒนาเติบใหญ่ขยายตัวในด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะหุ่นยนต์4ขาที่จีนค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาได้กวมเอาเกือบ70ส่วนห้อยของยอดปริมาณการจำหน่ายทั่วโลกส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปบรรลุหลายกว่า400รายการกวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในขงเขตปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่ยาชีวภาพและขงเขตอื่นๆได้เกิดมีวิสาหกิจอยู่ในนิคอนระดับโลกหลายแห่งโดยได้ตั้งหน้าประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในการค้นคว้าและสร้างมาตรฐานสากลการบริหารอุตสาหกรรมและอื่นๆ

มาฟังข่าวเกี่ยวกับแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อวันที่20กรกฎาคม2026นี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวโดยท่านหวังหวนหมิงหัวหน้าวิศวกรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมูลข่าวสารจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้ลงเลิกการขยายการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บวกซึ่งเฮ็ดให้อัตราการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการผลิตขนาดใหญ่ที่มีรายรับจากการดำเนินธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีได้บรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนบรรลุยอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อพร้อมเดียวกันนั้นโครงประกอบอุตสาหกรรมยังได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจีนได้กำหนดมาตรฐานแห่งชาติแบบบังคับใช้ใหม่จำนวน112ข้อและมาตรฐานแขนงอุตสาหกรรมใหม่จำนวน 1,403 ข้อการลงทุนในของเขตที่พัฒนาใหม่เช่นการผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการการผลิตเรือบินยานอวกาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของอื่นๆได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยใน5เดือนต้นปีนี้จังหวะการเติบโตกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยที่มีวิสาการเฉพาะมีความละเอียดเป็นเอกลักษณ์พิเศษนวัตกรรมใหม่เอี่ยมและวิสาหกิจเทคโนโลยีทันสมัยในแขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีกายหลายกว่า20ส่วนห้อยท่านผู้ฟังมาติดตามในหัวข้อที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันเป็นเวลาโดดนานมาแล้วเส้นทางการหั่นเป็นทันสมัยของประเทศตะวันตกได้สุกยู่ขบวนการหั่นเป็นอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ของโลกซึ่งถือเป็นรูปสำคัญเพื่อบรรลุหั่นเป็นทันสมัยด้วยเหตุนี้หลายคนจึงมีแนวคิดติดพันกับความสิ้นเคยที่ว่าการหั่นเป็นทันสมัยมีเพียงเส้นทางเดียวที่กำหนดไว้เท่านั้นคือเส้นทางของประเทศตะวันตกแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประสานสมทบกับสภาพตัวจริงของประเทศตนสรุปสังรวมให้กำเนิดเป็นค่านิยมแกนกลางถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจที่ผิดพลาดว่าความทันสมัยเท่ากับการหันเป็นแบบประเทศตะวันตกค่านิยมถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่บ่ได้เกิดขึ้นแบบบ่มีบ่อนอิงแต่ได้คัดเอาเนื้อในแกนกลางอันสมเหตุสมผลของการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ถือประชาชนเป็นพื้นฐานของประเทศชาติมาประสานสมทบอย่างลึกซึ้งกับลักมันประชาชนเป็นลักแหล่งของลัทธิมรรคประเทศชาติก็แม่นประชาชนประชาชนก็แม่นประเทศชาติคำประกาศทางด้านการเมืองนโยบายที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาคุณค่าแห่งการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่การถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ซึ่งเป็นค่านิยมยุคปัจจุบันที่ฝังหักเลิกอยู่ในวัฒนธรรมการบริหารอันยาวนานมาเป็นเวลาหลายพันปีของจีนนั้นมากผลของมันได้แสดงออกในการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน 1,400 กว่าตื้อคนใช้เวลาเพียงหลาย10ปีก็สามารถสำเร็จขบวนการก่อสร้างเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งประเทศพัฒนาแล้วแมนได้ใช้เวลาหลายร้อยปีเฮ็ดให้ประชาชนในเขตผู้ดอยห่างไกลซอกลีกที่สุดสามารถมีไฟฟ้าใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้รับการประกันการปิ้นปัวพื้นฐานเส้นเดียวกันพฤติกรรมตัวจริงของจีนเกี่ยวกับการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจอันผิดพลาดเกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยของดั้งเดิมตามเส้นทางของประเทศตะวันตกซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศหนึ่งสามารถพ้นออกจากกับดักถือเอาทุนเป็นบุริมสิทธิ์ได้อย่างสิ้นเสิงกวงที่สุดไว้เหนือกว่าผลตอบแทนของทุนและอภิสิทธิ์ของกลุ่มคนส่วนน้อยได้บุกเบิกเส้นทางการหันเป็นทันสมัยที่คำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทั้งนี้ได้สร้างแห่งขับเคลื่อนด้านคุณค่าจากจีนเพื่อสร้างระเบียบสากลที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่ามาฟังข่าวเกี่ยวกับไข่กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026วันที่22กรกฎาคม2026นี้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครซีอานของจีนโดยแมนกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกเป็นเจ้าภาพและองค์การปกครองแขวงซันซีเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม800กว่าท่านที่มาจาก52ประเทศและเขตแคว้นด้วย7องค์การจัดตั้งสากลได้เข้าร่วมนี่

ปีที่3ติดต่อกันที่กองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกได้จัดเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลกองประชุมในครั้งนี้ได้เน้นใส่หัวข้อสติปัญญาเต้าโฮมสู่เส้นทางสายใหม่ดิจิตอลตอนเปิดขบวนใหม่ร่วมกันสร้างสมาคมร่วมสตาร์กรรมทางอินเทอร์เน็ตได้มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากองค์การการเมืองอุตสาหกรรมวิชาการสถาบันการค้นคว้าจากทั่วโลกเข้าร่วมและได้จัดเวทีปรึกษาหารือเฉพาะโดยซุ่มใส่หัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือและการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางสายใหม่การพัฒนาที่มีการประดิษฐ์สร้างประสานสมทบกับอัศริยะการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลอัศริยะสุขภาพดิจิตอลอัศริยะและอื่นๆเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอัศริยะที่มีการประดิษฐ์สร้างร่วมกันปรึกษาหารือวิธีเสื่อมยงเสื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลร่วมกันสร้างเส้นทางแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนด้านอัศริยะดิจิตอลสุขยู่ให้บรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพและการร่วมมือกันเพื่อนำโอกาสใหม่แห่งการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลอัศริยะจากเรื่องราวดิจิตอลมาฟังข่าวเกี่ยวกับนับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนปีนี้รวมยอดกำลังการติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนข่าวจากเว็บไซต์โทรภาพศูนย์กลางจีนแจ้งให้ฮู้ว่านับบ่ฮอดท้ายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารวมยอดกำลังติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนบรรลุถึง4ตื้อ40ล้านกิโลวัตต์เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนในนั้นกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวน1ตื้อ270ล้านกิโลวัตต์และกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลม680ล้านกิโลวัตต์ซึ่งช่วยให้การหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียวคาร์บอนต่ำของจีนนับมือเล็งไว้ขึ้นตื้ออีกกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนออกแถลงการร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้จัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์หลังจากกองประชุมสำเร็จได้ออกแถลงการร่วมแถลงการร่วมได้เรียกร้องให้บรรดาฝ่ายจงยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายและการสนทนาอย่างจริงใจสุขยู่การแก้ไขการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางให้มีสันติภาพถาวรด้วยวิธีทางด้านการทูตเล็งท้วงให้บรรดาฝ่ายยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นการปะปักกันในทันทีอย่างหอบด้านแถลงการได้เน้นคืนการปกปักรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทางทะเลตามกฎหมายสากลเรียกร้องให้รับประกันการสัญจรของกำปั้นและเรือบินผ่านช่องแคบสากลอย่างปลอดภัยโรงเรียนและต่อเนื่องในการร่วมมือด้านพลังงาน2ฝ่ายเห็นดีปรึกษาหารือจะสร้างตั้งกลไกการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาคพื้นในของเขตต่างๆเช่นการเสื่อมยงเสื่อมจอดของตะข่ายไฟฟ้าตองโซ่การสนองพลังงานพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดประดิษฐ์สร้างด้านเทคโนโลยีพลังงานพลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือนเป็นต้นสนับสนุนแผนแม่บทการร่วมมือทางด้านพลังงานอาเซียน 2026-2030 ทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการระดมทุนทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวในระยะลมกับเพื่อนลาวตอนนี้สถานบนสื่อฟังเพลงจากทางรายการ

0: มาถึงในยาลมกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวนี้จะพาท่านไปลมกับเพื่อนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเมืองสึงตู้แขวงเสสวนอีกหนึ่งคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หั่นในการมาหำมาเฮียนมาเอาความรู้ส่วนว่าซื้อจังได๋อยู่จีนนี่ได้จักปีแล้วมาเฮียนระดับใดเฮียนอีหยังติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวสบายดี
1: เจ้าสบายดีน้องเองชื่อว่าเท่าไซนาโดราชนงไซปัจจุบันนี้แม่นศึกษาอยู่เมืองสิงตูแข่งเสสวนประเทศจีนตอนนี้อันมาตอนปริญญาโทอยู่เมืองสิงตู
0: เจ้าเรียนในสาขาใดหั่น
1: ออกแบบภายในตกแต่งภายใน
0: ก่อนหน้าที่จะมาเรียนปริญญาโทอยู่นี่นี่เคยมาเรียนอยู่จีนแล้วบ่หรือว่าหาก็เริ่มมาใช้ชีวิตในการเรียนปริญญาโทอยู่จีนครั้งทําอิฐ
1: ปกติหั่นน้องแม่นเรียนอยู่เมืองเลอซานหลังจากที่ว่าจบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อปริญญาโทอยู่อันเมืองสิงตูเลย
0: ได้กลับเมื่อลาวแล้วบ่แล้วจึงมาเรียนต่อนี่หรือว่าเรียนต่อเลยนี
1: ่เรียนต่อเลย
0: เจ้าเป็นในใดการทําการเรียนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทนี่เว้าสู่ฟังดูว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดบ่ในการทําการเรียนของเฮาอยู่ที่ประเทศจีนนี่ล่ะ
1: สําหรับความคิดน้องคิดว่ามันก็มีความแตกต่างในระยะที่ว่าน้องเรียนปริญญาตรีอยู่คิดว่ามันจะมีวีซ่าที่ว่าเฮาเรียนหลากหลายแล้วก็ชั่วโมงเรียนมันจะหลายกว่าปริญญาโทในระยะที่ว่าเรียนปริญญาโทนี่ส่วนหลายแม่นอาจารย์จะให้เฮาค้นคว้าหรือว่าเสาะหาข้อมูลเองวิชาเฮียนจะหน่อยกว่าปริญญาตรี
0: ปริญญาตรีหั่นแม่นเฮียนสาขาเดียวกันนี่บ่หรือว่าแตกต่าง
1: เฮียนวิชาเดียวกันเลย
0: วิชาเดีย
1: วกันสาขาเดียวกันเลย
0: อ๋อในการออกแบบตกแต่งภายในเนาะ
1: เออ
0: ตัวนี้ได้แฮงบันดาลใจมาจากอันใดถึงมาเฮียนในสาขานี้พ่อแม่มักบ่หรือว่ามักส่วนตัวเฮาหรือว่าจังได
1: ๋สําหรับสาขานี้แม่นวิชาที่ว่าน้องอยากเรียนตั้งแต่เรียนระดับมัธยมเลยเพราะว่าแบบวางแผนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาเรียนจีนหรือว่าจะได้เรียนต่ออยู่ลาวก็จะเลือกวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าตัวเองมักแน่แล้วก็เป็นวิชาที่ว่าตัวเองถนัดระดับนึง
0: เจ้าซั่นเว้าเรื่องตอนเรียนปริญญาตรีนี่ได้ไปเฮ็ดอีหยังตัวจริงแน่ล่ะบ่หรือว่ามีแต่เรียนมาตลอดจนมาเรียนโทนี
1: ่สําหรับน้องปีที่ว่าน้องจบหั่นมันมีโควิดเนาะช่วงนั้นก็เลยว่ามันมีความยุ่งยากในการไปฝึกงานอยู่นอกโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เลยว่าให้น้องอ่ะฝึกงานนําห้องการอาจ

0: ช่วยเหลือหรือว่าให้ความหักแพงหรือว่าหมู่ครูคนจีนเฮานี่ก็ให้ความช่วยเหลือหักแพงเฮาคือแนวใดบ
1: ่หมู่ครูหรือว่าอาจารย์ก็ถือว่าต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศแน่แล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ว่าน้องอยู่หั่นก็ต่างประเทศจํานวนนักเรียนบ่หลายปานใดแล้วก็ถือว่าอาจารย์และหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์เฮาดีระดับนึงเด้อ
0: เฮียนนี่แม่นเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่าเฮียนแยกต่างหาก
1: สําหรับสายน้องเฮียนหั่นแม่นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศเฮียนหั่นแม่นจํานวนน้อยอาจารย์ก็เลยว่าให้มี2คนเนาะที่ว่าเฮียนนํากันก็เลยว่าให้ไปเฮียนปนนําคนจีนเลย
0: โอ้
1: เฮียนปนนําห้องคนจีน
0: อยู่ห้องคนจีนตัวนี้เป็นแนวใดไปเฮียนปนกับคนจีนนี่มันเพิ่มแฮงกดดันให้เฮาบ่ลืมในการเฮียน
1: ก็ถือว่าการที่ว่าเฮียนนําคนจีนนี่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากหลายเพราะว่า1ก็คือย้อนว่าเฮาเป็นคนเอเชียเนาะเป็นคนลาวหรือว่าหน้าตาอาจจะคล้ายกับคนจีนเนาะบางทีอาจารย์มาสอนหรือว่าอาจารย์ใหม่เนาะเพิ่นมาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศบางทีอาจารย์อาจจะใช้ภาษาที่ว่าภาษาท้องถิ่น มาสอนในเวลาที่ว่าอธิบายบทเรียนบางทีเฮาก็ฟังบ่ออกหรือว่าฟังบ่เข้าใจ
0: เลย โอ้เจ้าก็ยุ่งยากแนวนั้นเนาะฉะนั้นอันอยากถามไปว่าตอนเฮียนปุ่นกับเพื่อนคนจีนได้นั่งทั้งหน้าบ่หรือว่าทั้งกลางหรือทั้งหลังในห้องเฮียนแต่ละมื้อหั่นหรือว่าทั้งนั่งใส่ละนั่งแบบอยู่บ้านเฮาหั่นนั่งโต๊ะใดก็โต๊ะนั้นจนจบสั้นเลยหรือว่าเป็นแนวใดก็เจ้าเฮียนอยู่จีนนี่นะ
1: ส่วนใหญ่สําหรับวิชาที่ว่าน้องเฮียนหั่นแม่นอาจารย์จะแบบบ่อธิบายอยู่กระดานหรือว่าแบบที่ว่าเฮาคุ้นเคยในการเฮียนม.ปลายเนาะที่ว่าแบบจะนั่งเป็นแถวแล้วก็เบิ่งกระดานแต่ว่าสายน้องแม่นอาจารย์จะให้แบบนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็เอาเวียกใหม่เฮ็ดตัวอย่างออกแบบเรียกว่าดีไซน์อันใดอันนึงจะนั่งแบบเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มแชร์ความคิดนํากันแล้วก็ชอบหาคําตอบค้นหาข้อมูลนํากันและนําเสนอต่ออาจารย
1: ์โดยแม่นล่ะ
0: โอ้เจ้ามาอยู่จีนนี่ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนี
1: ่ปีที่5โดยเข้าปีที่5
0: เข้าปีที่5เนาะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ซานาโดนี่เคยพบกับปัญหายุ่งยากของชีวิตในวัยศึกษาของเฮาแนวใดบ่อยากให้เว้าสู่ฟังมีบ่เคยพบพ่อบ่หรือว่าสะดวกสบายหมดทุกอย่าง
1: สําหรับข้อยุ่งยากก็ถือว่ามีหลายเนาะโดยมีหลายเรื่องที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อหรือว่าเฮ็ดให้เฮาแบบบ่มีกําลังใจในการเรียนก็คือว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศเนาะการที่ว่ามาเรียนอยู่จีนเรื่องการเรียนการใช้ภาษาก็ถือว่ามีความยุ่งยาก
0: เจ้า
1: แล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าเขาท้อเนาะในเรื่องการเรียนเพราะว่าบางทีการเรียนระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทมันมีความยุ่งยากหลายในการนําใช้ภาษาที่ว่าบ่แม่นภาษาแม่ของเขาบางทีอาจจะใช้การค้นหาบทเรียนหรือว่าการเขียนบทต่างๆอะไรมันเฮ็ดให้เฮาแบบท้อโดย
0: มันยากหลายเนาะมันบ่คือว่าเฮาสนทนาไปนี่ไปหั่นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาเข้าสู่การเรียนนี่เวลาครูอาจารย์เว้าหรือหมู่เพื่อนเว้ากับเฮาในหลักวิชาการบ่สิเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะมันไวเนาะภาษาเขาเนาะเวลาเฮาบ่สบายใจมาเฮาเมื่อยมากับสิ่งที่เฮาพบพ่อนี่ทางออกเฮ็ดจังได๋ให้กับตนเองเพื่อให้มันดีขึ้นจนอยู่ได้ฮอดทุกมื้อนี้
1: สําหรับน้องส่วนหลายก็แม่นแบบเวลาที่ว่าฮอดท้อเนาะเวลาที่ว่าบ่มีกําลังใจเฮาก็ตะลิ่นกับหมู่ครูที่ว่ายังหลงเหลืออยู่นํากันเนาะแล้วก็ตะลิ่นไปลมนั่นลมนี่ก็เฮ็ดให้เฮาแบบหายเครียดไปแล้วหรือว่าอาจจะโทรลมนําพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องที่ว่าอยู่ทางบ้าน
0: แน่นอน
1: ก็เฮ็ดให้เฮามีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
0: เวลาโทรหาครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เฮาอ้ายเอ้ยน้องเฮานี
1: ่
0: เพิ่นเว้าแนวใดให้กําลังใจเฮา
1: ส่วนหลายก็บอกว่าให้ตั้งใจเรียนบ่ต้องคิดหยังหลายเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อ
0: เจ้าม
1: ีแต่ว่าให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของเฮาด้วย
0: แม่นละแม่นละเดี๋ยวนี้นี่โดนี่ซ้ำกับว่าพายเรืออยู่กลางมหาสมุทรแต่เดี๋ยวเห็นฟังแล้วโดยที่พายคนเดียวแต่ก็ได้ยินเสียงห้องจากฟังอยู่ว่าพายมาทางนี้เด้อซั่นถ้าเฮาบ่พายนี่บ่ฮอดฟังแน่นอนโดเนาะ
1: แม่นล่ะคันเรือสิล่มกลางทางก็ถือว่ายากล่ะ
0: ล่มก็แม่นเฮาพายไปฮอดฟังก็แม่นเฮาม ันบ่มีคนทั้งข้างตัว2คนพายมันบ่แม่นมีแต่มือ2มือเฮานี่จับไม้พายสายตาเบิ่งทางหน้าพายไปให้มันฮอดฟัง
1: แต่ว่าขึ้นกับเฮาแหละเรื่องน
0: ี้แม่นล่ะแม่นล่ะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบัดซินี่เฮ็ดให้โดกลายเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่กับครอบครัวน้อยหลายซําใดบ่โด
1: การที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะไกลจากครอบครัวบ่มีพ่อแม่หรือว่าไอ้เอ้ยน้องอยู่แลหรือว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าเรื่องต่างๆบางทีที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะมาอยู่ตัวคนเดียวมันมีความยุ่งยากหลายที่ว่าแบบตอนอยู่ลาวเนาะสําหรับน้องอาจจะบ่ได้เข้าครัวเลยแบบครัวกินภายในเฮือนเลย
0: เจ้า
1: แต่ว่าในระยะที่ว่ามาเรียนอยู่ในประเทศจีน บางทีอาจจะแบบเก็บกินเองเพราะว่าจะไปกิน

0: ข่าหรือว่าต่างๆอะไรเขาต้องแบบพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็เลยว่าเฮ็ดให้เขาเปลี่ยนจากที่ว่าคนเก่าที่ว่าอยู่ลาวขึ้นมาระดับหนึ่งเลย
1: เจ้าแต่งกินเองซักเครื่องรีดเครื่องไปผู้เดียวซอกหู้ห้ามเฮียนต้องรับผิดชอบตัวเองให้มันร่อนให้มันกุ้มเนาะรวมกับซันดาโดควรเติบเนาะกันใช้ชีวิตอยู่นี่เขาจะพักน้อยนึงจักหน่อยล้มกันต่อพักฟังเพลงจากทางรายการแล้วล้มกันต่อเนาะเอาตอนนี้เชิญท่านฟังเพลงจากทางรายการ

0: ทั้งจะมีการเฮียนอย่างนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ท่านได้ฟังเพียงมวลจากทางรายการไปแล้วมาลมกับไซนาโดหรือว่าห้องซื้อเล่นห้องโดง่ายๆคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนอกจากจะมวลซื่นในการทําเฮียนแล้วก็ยังมวลซื่นในการซอกฮู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาพัฒนาตนเองชีวิต5ปีที่ใช้อยู่เมืองจีนมาถึงปัจจุบันนี้โดมีความสุขแนวใดบ่ในการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนและเห็นเมืองจีนมีการพัฒนาในแต่บ่โดยเฉพาะอยู่ทั้งสืนตู่แขวงเสส่วนที่โดเฮียนในปัจจุบันนี
2: ้สําหรับระยะ5ปีที่น้องอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่าเฮาเห็นความแตกต่างหลายที่ว่าอยู่ประเทศเพื่อนเนาะมีความพัฒนาหลายกว่าประเทศเฮาแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตอนที่เฮาอยู่ลาวเฮาบ่เห็นมาก่อนก็ถือว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้เฮามีความคิดหรือว่ามุมมองที่แตกต่างไปจากกว่าเก่าแล้วก็ถือว่าในระยะเวลาที่น้องมาอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีความสุขหลายบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆนานาก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ด้านการเรียนก็ถือว่ามีความสะดวก

0: ายเพราะว่าอาจจะเป็นการส่องหาข้อมูลต่างๆกันที่ว่าสะดวกสบายด้วย
1: จ้าจ้ามาใช้ชีวิตนี่5ปีนี้ตามเห็นคนจีนเขาเจ้าใช้ชีวิตนี่เขาเจ้ามีความอดทนเขาเจ้ามีความบากบั่นเขาเจ้ามีความเอาใจใส่หน่อยหลายซําใดบ
0: ่สําหรับน้องที่ว่าเบิ่งจากคนใกล้ตัวก็คือแบบหมู่ครูคนจีนเลยว่าคนจีนที่ว่าแบบเฮาฮู้จักเนาะก็ถือว่าเห็นความแตกต่างจากตัวเองหลายเพราะว่านักเรียนจีนหรือว่าคนจีนเขาจะมีความดุมันในการเรียนในการทํามาหากินนั่นแหละจากที่ว่าเฮาเบิ่งส่วนนี้ของหมู่ครูคนจีนก็ที่ว่าสามารถเฮ็ดให้เฮามีความแบบอยากเป็นคือเขา
1: จ้ะ
0: หรือว่าเฮาเอาแบบอย่างจากเขามานําใช้ในการทําเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตของเฮา
1: โดยเป็นแว่นแย้งที่ดีให้เฮาได้เนาะในปัจจุบันและอนาคตจังซั่นหลายคนก็เว้านั่นล่ะโดที่คนลาวมาใช้ชีวิตอยู่นี่เห็นความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคนจีนเขาเจ้าเป็นคนดุมันถ้าว่านักเรียนก็ดุมันในการเรียนถ้าว่าเป็นแม่ค้าพ่อขายก็แม่นดุมันในการค้าขายถ้าเป็นพนักงานก็แม่นโอ้ตรงต่อเวลาแท้ๆอันนี้แม่นสิ่งที่แตกต่างและเฮาเห็นได้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนได้ท้ายๆในการสนทนาในระยะลมกับเพื่อนลาวนี่โดมีหยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนแล้วก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นได้ขอเชิญเน
0: า
1: ะ
0: ก็ที่ว่าฝากให้พ่อแม่ไอ้น้องหรือว่าหมู่เพื่อนทุกคนก็ที่ว่ารักษาสุขภาพก็ที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยฝากความคิดถึงไปหาหมู่ครูพ่อแม่ไอ้น้องนั่นแหละด้วยครับ
1: จ้า
0: ฝากไว้ซํานี
1: ้เจ้า
0: สัญญาว่าจะจบไปที่ว่าเอาใบประกาศไปฝากพ่อแม่หรือว่าเอาความรู้ที่ว่าตัวเองเรียนมาไปฝากพ่อแม่หรือว่าไปฝากหมู่ครูหรือว่าไปพัฒนาประเทศเฮาต่อไปด้วย
1: จ้าขอบใจเซนาโดนักศึกษาลาวปริญญาโทที่กําลังศึกษาอยู่เมืองเซินตูแขวงเสส่วนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจโดหลายๆเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาเท่านี้เอาความรู้ความรักที่ได้รับนี้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการ
0: ขอบใจ
1: จ้าๆเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการ

คนเราอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนเราอยู่จีนในรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายสบายกับ CMG FM 93 MHz
1: ไหลหยาซอกหูวัฒนธรรมจีน
2: มาถึงระยะซอกฮู้วัฒนธรรมสบายดีประเทศจีนแล้วระยะซอกฮู้วัฒนธรรมนี้ให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือทางหอมมีคนว่าว่าถ้าให้หูท่งสายต่างๆของปักกิ่งเสื่อมต่อกันจะยาวเท่ากับความยาวของกำแพงเมืองจีนได้หูท่งของปักกิ่งมีจำนวนหลวงหลายจนนับบ่ถ้วนหูท่งแม่นหยังเป็นหยังจึงมีหูท่งหลายแท้หูท่งแม่นถนนสายน้อยระหว่างถนนสายสำคัญของตัวเมืองต่างๆเน่งไปสู่ทางในเขตชุมชนหูท่งแบ่งเป็นหูท่งเสื่อมต่อกันและหูท่งบ่เสื่อมต่อกันหูท่งเสื่อมต่อกันสามารถไปมาหาสู่ทุกสารทิศธรรมดาแล้วจะเสื่อมต่อกับถนนสายหลักหลายสายส่วนหูท่งบ่เสื่อมจอดต่อแต่จะมีทางออกเพียงสายเดียวและมีปลายส้นอยู่เขตชุมชนบางเทื่อพวกเขาก็มักใช้สำนวนเข้าสู่หูท่งบ่เสื่อมจอดถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคิดเห็นและแผนการบ่สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งการเปรียบเทียบที่เว้ามานี้เข้ากันดีหลายแม่นบ่หูท่งของปักกิ่งมีบางสายกว้างแต่บางสายแคบตัวอย่างคือเฉียนซื่อหูท่งตอนที่แคบที่สุดมีระยะเพียงแต่40ซมหูท่ง

ส่วนหลายเป็นเส้นซื้อแต่ก็มีบางสายขดเลี้ยวหูท่งที่มีบอนคนหลายที่สุดแม่นจิ๋วเต้าหวานหูท่งมีสาวกัวจุดขดเลี้ยวซื้อหูท่งส่วนหลายมีส่วนพัวพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังที่ดีงามตัวอย่างคืออ่านฟูกหูท่งหูท่งที่มีความสุขและความสงบโยงเสียงหูท่งหูท่งที่มีความเป็นสิริมงคลตลอดกาลนานและอื่นๆแล้วยังมีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของหูท่งเส้นควนเจ๋ถนนกว้างและจีจื้อต้าเจียถนนกว้าง1ฟุตเป็นต้นยังมีกรณีที่ตั้งซื้อด้วยต้นไม้และพืชชนิดต่างๆเส้นหูท่งต้นหลิวเป็นต้นหูท่งปักกิ่งแม่นสัญลักษณ์ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปักกิ่งสมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของปักกิ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวที่ถือวัฒนธรรมหูท่งเป็นต้นต่อก็ได้รับความนิยมชมชอบอย่างหลงหลายจากประชาชนจีนและต่างประเทศถ้าท่านใดมาฮอดปักกิ่งท่านสามารถลองขี่พาหนะที่เก่าแก่ของปักกิ่งคือรถลาก3ล้อไปเที่ยวหูท่งที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฮือนที่ปลูกอ้อมหอบเดินบ้านทั้ง4ด้านของประชาชนเพื่อสอบหูวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งได้เนาะเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับว่าท่านได้เป็นคนปักกิ่งไปในตัวแล้วในมือหนึ่งที่ท่านฟังจบไปนั้นระยะสอบหูวัฒนธรรมจีนที่ทางรายการนำเสนอมีรายการได้ฟังให้ท่านฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือว่าทางหอมมีหลายอยู่ปักกิ่งอาซังเองก็ไปหลายบอนคือกันแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของสาวเมืองได้ไปนั่งดื่มกาแฟไปกินข้าวได้ไปเห็นวิถีชีวิตของพระเจ้าโองามหลายถ้าท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวปักกิ่งลองบึกขอบใจทุกท่านที่เกียรติที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนที่ตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้อาซังลาไปก่อนสบายดีใจเย็น

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: และเหยาเจริญของฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงในเวลาฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงของราชวงศ์ชิงปกครองประเทศระดับพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสูงที่สุดคือมีความเจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งกว่าย้ำใดหมดและเหยานี่ถือเอิ้นว่าและเหยาเจริญคางเฉียนคางซีแมนฮวงเต้ที่ครองราชบัลลังก์โดดที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนก็แมนฮวงเต้ที่มีความปีศาจสามารถที่สุดของราชวงศ์ชิงในเวลาฮวงเต้คางซีสืบทอดบัลลังก์ในปี1661พระองค์ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เวลานั้นการปกครองของราชวงศ์ชิงยังบ่มั่นคงเถื่อพวกขุนนางเก่าของราชวงศ์หมิงหวังอยากฟื้นฟูราชวงศ์หมิงสภาพอันตรายที่สุดเพื่อผ่อนคลายความขัดแย้งกันและให้ได้สถานการณ์การเมืองมั่นคงฮวงเต้คางซีกำหนดแนวคิดปัสญะสำนักคงชื่อเป็นแนวคิดทางการแต่งตั้งสาวเผาฮั่นเป็นเจ้านาทีและส่งเสริมวัฒนธรรมเผาฮั่นภายใต้การส่งเสริมของพระองค์ได้เหียบเหียงวจนานุกรมคางซีพระองค์ยังสั่งให้ผู้เสื้อถือศาสนาคริสต์ไปวัดแทกอยู่แห่งต่างๆแล้ววาดแผนที่สมัยคางซีฮวงเต้คางซียังเอาใจใส่ที่สุดนำการผลิตกสิกรรมและใส่มาตรการต่างๆเพื่อลดพรภาระของสาวกสิกรเหตุใดเศรษฐกิจที่ถูกส่งข้ามทำลายนั้นได้รับการฟื้นฟูอย่างว่องไวพระองค์ยังลงไปกวดการอยู่แห่งต่างๆเรื่อยๆเพื่อซอกหู้สภาพความทุกข์สุขของประชาชนฮวงเต้คางซียังได้รับศูนย์การกบฏของอูซานกุ้ยกั่งจิงจงและสร้างเขอซีปราบปรามการเคลื่อนไหวแบ่งแยกประเทศของมองโกลและติเบตเอาไต้หวันคืนมาจากคนหุ่นหลังของเจิ้งเฉิงกงต่อสู่ต้านรัสเซียพระเจ้าซาสองเถื่อคัดขวางการขยายอาณาเขตของพระเจ้าซารัสเซียเพื่อบักษาพื้นแผ่นดินครบถ้วนของดินแดนราชวงศ์ชิงฮวงเต้คางซีมีคุณงามความดีหลายที่สุดต่อความเป็นเอกราชของประเทศชาติในระยะฮวงเต้คางซีของราชเศรษฐกิจสังคมพัฒนาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขฮวงเต้ยงเจิ้งของราชเป็นเวลาสั้นแต่พระองค์ได้ปรับปรุงการนำไส้เสนาอามาตย์และเอาใจใส่น้ำการไส้เสนาอามาตย์ที่มีความสามารถเน้นหนักเหตุเวียกตัวจริงให้ได้เศรษฐกิจสังคมของราชวงศ์ชิงสืบต่อรักษาเสถียรภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องฮวงเต้เฉินหลงเป็นลูกชายของยงเจิ้งภายหลังขึ้นของราชในปี1735แล้วได้ส่งเสริมให้สาวนาซับซาวดินเฮือจัดตั้งการยกย้ายประชาชนเอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมลดและยกเว้นภาษีของสาวนาหลายเทียพระองค์ได้ปรับปรุงการพัวพันอันเข็งตึงระหว่างราชวังกับเจ้านายและเจ้าที่ดินท้องถิ่นที่ก่อขึ้นในระยะฮวงเต้ยงเจิ้งของราชลงโทษเสนาอามาตย์ที่จับกุมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวปรับปรุงทันแถวเสนาอามาตย์พระองค์ยังได้ดำเนินการปฏิรูปทางการเมืองและศาสนาต่อติเบตเสริมสร้างการบริหารต่อติเบตเฮ็ดให้ประเทศที่มีหลายชนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันนั้นพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ในระยะฮวงเต้เฉียนหลงของราชเศรษฐกิจของราชวงศ์ชิงพัฒนาหลายพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวสังคมเข้าสู่ระยะที่เจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งที่สุด

แม่นหนึ่งในบ่อนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเต่าที่มีชื่อเสียงผู้นี้สวยงามมีจอมผู้น้อยใหญ่72หน่วยจอมผู้ต้นต่อคือจอมผู้เสาฟ้าหรือเทียนจู่เฟิงสูง 1,612 เมตรปัจจุบันผู้อู่ตังได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อมรดกวัฒนธรรมผู้อู่ตังมีทิวทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายต้นต่อมี3สะ9ปอน้ำ9น้ำสร้าง10หนอง10หิน11ถ้ำ24ถ้ำ36นาผาและ72จองภูวัดศาสนาเต่าที่มีขนาดใหญ่อยู่ทั้งภูแมนซิงมหัศจรรย์ในประวัติสถาปัตยกรรมบูฮานของจีนหอคำที่สร้างอยู่ทั้งจองภูเสาฟ้ามีน้ำหนักประมาณ90ตนแมนหนึ่งในสิ่งก่อสร้างด้วยทองที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันในระยะปีจันกวนคือแต่ปี627ทอดปี649หลี่ซื่อหมินฮ่องเต้ไท่จงของราชวงศ์ถังในสร้างวัดผามังกรหรืออู่หลงซื่อทอดราชวงศ์ซ่งศาสนาเต่าอยู่ผู้อู่ตังที่หับใส่พระบรมวงศานุวงศ์โดยกงนักเป็นหู้เป็นทางขึ้นโดยพื้นฐานทอดราชวงศ์หมิงศาสนาเต่าของผู้อู่ตังมาถึงสมัยที่เจริญหงเฮืองที่สุดกลายเป็นวัดของพระบรมมหาวงศานุวงศ์ที่สูงสุดและเป็นใจกลางของศาสนาเต่าในทั่วประเทศผู้อู่ตังแม่นแรงกำเนิดของกังฟูอู่ตังมวยไทยอีอู่ชิงอู่ตังมีชื่อเสียงภายในประเทศและต่างประเทศมหาอาจารย์จางซันเฟิงแม่นผู้ที่เฮ็ดให้ผู้อู่ตังขึ้นซื้อลือน้ำอย่างแท้จริงกังฟูอู่ตังที่พันประดิษฐ์สากนั้นมีชื่อเสียงเท่าเทียมกับกังฟูเซาหลิงกังฟูอู่ตังมีการพัวพันลึกซึ้งที่สุดกับศาสนาเต๋าซึ่งเก่งในด้านเอาชนะความแข็งด้วยความอ่อนบุกโจมตีหลังคู่แข่งขันมันเป็นฝ่ายหนึ่งที่เอื้อนว่ากังฟูภายใน

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

นักบูฮานนักคดีเคยได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่ไซเหล่าในวัฒนธรรมอาร์ดีโถเมื่อ 4,000 ปีก่อนนี่ยังเยือนว่าในเวลานั้นก็มีคนลืมกินเหล่าแล้วในประวัติศาสตร์จีนมีนิทานเกี่ยวกับเหล่าหลายเช่นนักกวีเถาเวียนหมิงของราชวงศ์จีนเมื่อใดก็ขาดเหล่าบ่ได้นักกวีผู้ยิ่งใหญ่คือหลี่ไปในราชวงศ์ถังสามารถเขียนกวี100บทภายหลังตื่มเหล่าแล้วและอื่นจีนเป็นประเทศที่เน้นกิริยามารยาทเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีกฎระเบียบยกตัวอย่างคือตื่มเหล่าก็มีเรื่องที่ม่วนหลายเรื่องตัวอย่างคือในงานเลี้ยงถ้าอยากแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสหรือเจ้านายผู้น้อยก็จะเป็นเจ้าการยกจอกเสริญผู้อาวุโสกว่าตื่มก่อนดื่มเหล้าสองคนต้องตามจอกเพื่อแสดงความสนิทแนนในเวลายกจอกผู้น้อยบ่ให้ยกจอกสูงกว่าผู้อาวุโสนี่แม้เพื่อแสดงความเคารพผู้ที่เป็นเจ้าการเสริญยกจอกนั้นจะดื่มเหล้ามดจอกเพื่อแสดงความจริงใจของตนเวลาคนจีนดื่มเหล้าโดยทั่วไปแล้วทั้งล้มกันทั้งดื่มจะมีบรรยากาศมวลซื่นหลายบางเทื่อเพื่อเพิ่มบรรยากาศยังตั้งคำถวายกันอีกที่จริงแล้วก็เป็นเกมสนิดหนึ่งเกมที่ต่างกันจะมีกฎระเบียบที่ต่างกันผู้ที่เสียในการดิ่งเกมต้องกินเหล้าเกมตื่มเหล้าของปัญญาชนบูฮานส่วนหลายแม่นตอบกวีหรือตอบคติครูเหล้าที่มีชื่อเสียงของจีนมีหลายชนิดตัวอย่างคือเมาไทอู่เหลียงเย่คือเหล้าที่เฮ็ดด้วยพืช5ชนิดเหล้าเฟินจิ่วเหล้าใบไม้ไผ่เขียวเหล้าหลูเจาเหล้าทบายกูจิ่งและอื่นๆล้วนได้มีชื่อเสียงในโลก

แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะกือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกุลาที่ภูเพียงชิงไห่ทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไห่เขตทิเบตแขวงเสสวนยูนนานกำแพงนครจุงกิ่งแขวงฮู้เป่ยฮู้หนานเจียงซีอันฮุยเจียงซูและกำแพงนครเสียงไห้สุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโต๊ะของแม่น้ำยางซีเกียงในยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเพียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและเบิงนองก็เพิ่มลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยูนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและลึกแมนบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลหอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง 85-90 กิโลเมตรเลี้ยวเบิงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดเบิงนองน้ำเจิดส่วนลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจวป่าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเหือถือเอื้อนว่าทั้งน้ำขำทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหารสถานลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซียนเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

จู่ชงจื้อนักคณิตศาสตร์จู่ชงจื้อเป็นคนในสมัยราชวงศ์ซ่งและฉีของราชวงศ์ไต้ในเวลายังหนุ่มเพิ่นก็มีความหู้หลายมักคณิตศาสตร์ยังมักค้นคว้าดาราศาสตร์ผลงานใหญ่ที่สุดของจู่ชงจื้อแม่นอยู่ในด้านคณิตศาสตร์เพิ่นได้คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนอย่างแม่นยำสมควรอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแม่นอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางในสมัยบูฮันของจีนก็ฮู้คำนวณเรื่องนี้แล้วแต่ตัวเลขบ่แม่นยำปานใดจู่ชงจื้อได้สรุปบทเขียนของคนหุ่นก่อนตกลงนำใส่วิธีตัดรูปวงหมุนของเหลียวคุยในสมัยสามก๊กมาคิดไล่อัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแต่ว่าเครื่องมือคิดไล่ในคราวนั้นแม่นไม่ถอนน้อยต่อการคิดไล่ตัวเลขที่มี9เลขนั้นต้องคิดไล่หลายกว่า130เทื่อและมักผิดจู่ชงจื้อคิดไล่เทื่อหนึ่งต้องเฮ็ดซ้ำคืน2เทื่อเป็นอย่างน้อยจนฮอดผลการคิดไล่ของแต่ละเทือคือกันหมดผ่านการคิดไล่อย่างดุมันอดทนในที่สุดเพิ่นก็คิดไล่ได้อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนแมนอยู่ระหว่าง 3.141526 กับ 3.141527

จู่ชงจือแม่นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำอิฐของโลกที่คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงมนให้ถึง7ตัวเลขหลังสุดจนฮอดศตวรรษที่15นักคณิตศาสตร์ของอาหรับที่ชื่อว่าอันคาซีและฮอดศตวรรษที่16นักคณิตศาสตร์ของฝรั่งที่ชื่อว่าเวียเตทั้ง2คนได้คิดไล่อัตราส่วนดังกล่าวให้ถึง16ตัวเลขหลังสุดซึ่งลืนไกจู่ชงจือนอกนี้จู่ชงจือยังได้เหยียบเพียงผลการค้นคว้าคณิตศาสตร์ของเพิ่นที่ใส่ชื่อว่าจุ้ยสู้ในราชวงศ์ถางได้ใส่ปื้มหัวนี่เป็นปื้มแบบเขียนคณิตศาสตร์ต้นต่อ

0: ลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. หา 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: จินซีฮงเต้ฮงเต้องค์ทำอิฐของจีนจนมาฮอดปี770ก่อนค.ศ.ฉินจึงถูกตั้งเป็นแคว้นหนึ่งอยู่ภาคตะวันตกของจีนซึ่งมีอาณาเขตปกกว้างใหญ่บันไดกำลังก็บ่เข้มแข็งจึงถูกแคว้นอื่นๆที่อยู่ภาคกลางของจีนประมาทมาโดยตลอดแต่ว่าหลังจากซ่างยั่งดำเนินการปฏิรูปแล้วกำลังของแคว้นนี้นับมือ

赵魏蜀燕และฉีและท่อนโฮมทัวร์ประเทศในปี2021ก่อนข้อ2หญิงเจิ้งไฟฝันว่าการปกครองของราชวงศ์ฉินจะมีตลอดไปก็อ้นตนเองเป็นสื่อหวังตีแปลว่าหวังเต้องทําอิดแล้วสามารถที่ได้ลูกหลานของตนสืบต่อไปอันว่าองค์ที่2องค์ที่3ตลอดฮอดพันองค์หมื่นองค์ฉะนั้นในประวัติศาสตร์อ้นหญิงเจิ้งเป็นจินซีองเต้ซึ่งได้ปกครองแต่ปี259ฮอดปี210ก่อนข้อ2หลังจากจินซีอองเต้ทอนโฮมประเทศจีนแล้วได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อจะให้ความเป็นเอกภาพนั้นมั่นคงอยู่ส่วนกลางได้ตั้งตำแหน่งต่างๆเช่นอุปราชยู่สือต่าฟูที่เป็นตำแหน่งติดตามคุ้มครองเสนาอามาต่างๆและไทเว่ยที่เป็นเสนาอามาตย์คุ้มครองการทหารที่สูงสุดและอื่นๆอุปราชจะช่วยเจ้าสวิตบริหารประเทศและ3ตำแหน่งดังกล่าวล้วนแต่แมนเจ้าสวิตแต่งตั้งอยู่ท้องถิ่นได้ยกเลิกระบอบแต่งตั้งแคว้นที่ปฏิบัติมาแต่ราชวงศ์ซังและโจวหันมาปฏิบัติระบอบเมืองคือขีดแบ่งทั่วประเทศให้เป็น36เมืองต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น40กว่าเมืองจากเมืองลงมาแมนเขตเจ้าของเมืองและเขตก็แมนเจ้าสิวิตเป็นผู้แต่งตั้งโดยกงเมื่อเป็นแนวนี้แล้วเจ้าสิวิตก็ได้กำสิทธิ์ปกครองแห่งต่างๆทั่วประเทศนั้นอยู่ในกับมือตนเองหลังจากจินซีองเต้ทอนโฮมทั่วประเทศเป็นเอกภาพกันแล้วก็ได้โฆษณาเผยแพร่กฎหมายต่างๆของแคว้นฉินไปปฏิบัติในทั่วประเทศซึ่งคิดให้ระบบกฎหมายของทั่วประเทศทอนโฮมเป็นระบบกฎหมายของแคว้นฉินในสมัยจั่นกัวมาตรฐานการวัดแทกและการสร้างในแคว้นต่างๆบ่คือกันจึงซีอองเต้ทอนโฮมมาตรฐานเหล่านี้ให้เป็นเอกภาพกันซึ่งได้สุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจราชวงศ์ฉินยังได้คิดให้สกุลเงินเป็นเอกภาพกันโดยกำหนดว่าเอาเงินหุบม้อนและหูสี่เหลี่ยมอยู่กลางที่เป็นสกุลเงินของแคว้นฉินนั่นเป็นเงินที่ใช้เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศทางนี้มีผลประโยชน์หลายต่อการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเศรษฐกิจระวังสนเผ่าต่างๆและเขตต่างๆแต่นั่นมาเงินของทุกราชวงศ์ล้วนแต่เอาแบบของราชวงศ์ฉินในขั้นพื้นฐานจินซีอองเตนยังได้ออกคำสั่งให้ทอนโฮมตัวหนังสือให้เป็นเอกภาพกันกำหนดเอาแบบตัวเขียนเฉาจวนที่ง่ายขึ้นแล้วนั้นเป็นแบบตัวเขียนมาตรฐานและสั่งให้ใช้ในทั่วประเทศหลังจากนั้นก็ได้ปรากฏมีแบบตัวเขียนลี่ซู่ที่เขียนง่ายกว่าเฉาจวนแบบตัวเขียนขายซู่ที่เป็นแบบตัวเขียนมาตรฐานในปัจจุบันก็แมนรับปั๊บมาจากลี่ซู่เมื่อตัวหนังสือแบบเอกภาพกันแล้วได้สุขอยู่กับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในปี2013ก่อนข้อสออุปราชหลี่ซื่อเห็นว่าเมื่อประชาชนอ่านปื้มบุหานเซนกับก่อนประวัติศาสตร์และอื่นๆแล้วก็ฮู้น้ำความฮู้จากปื้มมาวิจัยเรื่องต่างๆของศาสตร์บ่มีผลดีต่อการปกครองของราชวงศ์หลี่ซื่อเสนอว่านอกจากปื้มเกี่ยวกับแพทย์ยาปัวพญาติและวิทยาศาสตร์การปลูกฝังแล้วปื้มอื่นๆที่อยู่ในมือของประชาชนโดยเฉพาะแมนปื้มประวัติศาสตร์ของแคว้นต่างๆและปื้มของนักเขียนสำนักต่างๆขวัญเผาถิ่นหมดจินซีอองเต้ได้รับเอาข้อเสนอของหลี่ซื่อได้ปีล้นหมามีปัญญาชนสำนักคงจื้อบางคนตำหนิติเตียนจินซีอองเต้ที่เฮียตามลำพังใจใส่การลงโทษทั่วทีจินซีอองเต้ก็สั่งให้ติดตามเรื่องนี้ในที่สุดก็สั่งฝังทั้งเป็น460กว่าคน2เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ในประวัติศาสตร์อันว่าเผาปื้มฝังปัญญาชนสำนักคงจื้อหรือภาษาจีนอันว่าเฟินซูเคิงหรูจินซีอองเต้สั่งให้แม่ทัพมังเทียนนำพาทหารตีเอาอาสนะเผาฮุนหรือชุ่งหนูเพื่อป้องกันบ่ให้เผาฮุนมาหุกหานสายแดนอีกจินซีอองเต้ยังสั่งให้สร้างกำแพงใหญ่ซึ่งเป็นกำแพงเมืองจีนในปัจจุบันอยู่ภาคใต้เอาสนาเผาเหี้ยและได้เปิดกว้างการไปมหาสู่กันระวังสนเผาต่างๆจินซีอองเต้สำเร็จภา
าหลักคิดอันยิ่งใหญ่คือท่อนโฮมปัทที่จีนแค่ได้สภาพที่แคว้นต่างๆยึดของดินแดนเป็นเจ้าอำนาจเป็นเวลายาวนาน

อันนั้นสิ้นสุดลงและได้สร้างประเทศศักดินาที่มีหลายส่วนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันประเทศทำอีดในประวัติศาสตร์ของจีนอาณาเขตของราชวงศ์ฉินทิศตะเวนออกฮอดทะเลทิศตะเวนตกฮอดสายผู้หลงชีทิศเหนือฮอดกำแพงเมืองจีนทิศใต้ฮอดทะเลจีนใต้มีประชากร20